เจปาร์ล็อกบาร์โรกันนี่ก็ดีรู้กับจุงรวยกับขัดดูกันนี่กับโปรแกรมด่ากันนี่กับจุงรวยจงอีบะจัสตินไอซุนฮัลกักคำฮิลาปุยรู้สกับกุดจงกาไลฟ์ฟอนเอ็นรีเควสต์โปรแกรมดิจิทัลไอคัสซีกับวันเชฟีนักอาคาสวานิสเซลองนางใหญ่อาบัตสังกับอีกวีปัดกับโปรแกรมกับบันบูดกับบัน

ก็ตัวก็จริงร้ายก็เป็นพลังมัดเป็นประชดอย่างนี้เป็นเฮียร์เบียงละนี่เป็นพายปัดชกิปวดกับละเล็กกับอายมกับจุกกับสุกหากบักกับอักวรกับบุรมกับดอนบัดคุ้มจุรกับชงสุกกับชงชงานกับดอนบัดกับสินชารีกับรีบกับใจเป็นเรียวเฮนรีมินตาอีคุ้มมากละนางเฮียร์บัดกันยี่กลองคุ้มกับจริงกระสุดเทียอย่างนี้ให้หูตัวเงินกันเมาบ่ายกับจริงสเนียวเงินอมลงราวกับจริงว่าจึงอีกันตีบกอดอร์ขาสะเนาะบัดคุ้มจุอัชวากับตาเปลี่ยวสโนรูอยากกับตัวจริงว่าบลาไอกระเตงสอร์ชลองนี่เนี่ยพายปัดมินตาบันสังบใส่กับจริงว่าจงอีกองอีบาลารีครีเอมหากันนี่กับจุกับโปรแกรมกิจสวัสดิ์ยังมาบินตากับสเต็มดับบรรยากาศมันตายกิจวัตรเวลาไอ้กระเตงกับปวดจันเมียนบัดบันบวดประดากิจวัตรมาริงอ่อน